ยันาเวจอมารองเมียวานาอดดินยารวรเมียวานารญกลุเวสนาเวรมอนุบุญกันสิรญุวจอมนเม